0: ร้อยจะตกไปกลางเกียร์นักนานโรตะเกียร์แต่ไปยาริกเอ็งกระกระแต่เมื่อตัวจะไปคนนั่งเอตไอชีซีเจ็ดนี่เมื่อไหร่เมื่อคนจะอ่อนแรงเมียงยาคาตาอุตาวะกี่ปะเอ็งไม่นักเมียโยนักนานโรตะจะอ่อนแรงเมราวะกี่เกียร์จะอ่อนแรงเมียงแต่รันจะอ่อนแรงเมียงที่ยังยาปีเป็ดนักคนแอบไปเป็ดไม่ยากไม่นู้นักไม่ยากไม่ยอนี่ปีนี้ตัววันนักคนเตปุยนัตนอตนักคนนั้นตัวการเมรินันไตตารีนารอยเมริเมริปุแต่รันเทรายน่ะแต่ไงนายวันนักวันนี้นั่งอนิกาคาราวนักคนนั้นกระกรันตาเป็ดไตแต่รันเทไตริกิปุเกนเทรายน่ะตัวตานะตัววันนี้นั่งเมริคาราวแอบไปเป็ดตาพูดรันแต่รันแต่ไงนายวันนักวันนี้นั่งอนิคาราวแอบไปเป็ดอันคนนั้นเป็นคนรักคนตาเป็ดไตแต่รันเดตไตริกิวันไอ้น่ะวันนี้นั่งอันคาราวแอบไปเป็ดแต่รันคริสต์มาสไอ้น่ะวันนี้นั่งอันคาคาราวแม่ก็ตัวตาวันเตยสอดเป็นตาปากันไตแต่รันเดตไตริกิไอ้น่ะวันนี้นั่งตัวตาหน้าอันคาราวแอบไปเป็ดแต่รันกันต้นเตียงแอบไปเป็ดตอนแม่ตัวเต้าไม่ยากไม่ยอนักไม่ยังไม่นุกุนี่ปีนี้ตัววันนักคนจะพีแม่วัวเดนอตตาเรียนร้อยอันเมริปุตารันตั้งไงนายอยู่นะวันนั้นตัวตานันเมียปุรุรุนิการาวนอนแต่เปียววะตารันจะตายดิเกนร้อยสิเมียปุรุรุนิการาวจะตายอวารีเรกะก็วันนั้นมาไกนายเตอรีนิงไกก็ตัวตาวันเตอร์เมติยาบุสิบุกินคริสต์มาสครั้งตานิงาคิดเตอร์ไอคริสต์มาสเกี่ยตาเป็นนราตาริงไก่คริสต์มาสขันตานิงาเกี่ยนรุกรอยเตอรินันวัยเกตสมารีอาวะโอนัวเตมีตานี่เตอรันรอยเตปุยนันเตงาปงไอโยเตียพุสิงกันนเรมีนาอาวะเตมินิสมินเมียวะนักคนเตปักันตายวัยขันตานิงาเกี่ยพุสิงรุกรอยเดียตานะตัววันเตสมารีตัววันรวยวะเตมีตาเตอร์เมเตียพุสิปุกินิกันตนเอวุสิเนียพุสิกันตนเตงาปงไอโยเตอรังกันเนียเมงาขันตานิงาเกี่ยนิเมียวัตเมนิสมินตัววันนักคนเตยมินตาวันเอาเกนักคนเตตานิเมียอันไตเดรินันวัยเกตสมาริโอโนวาวันวัตเมียตาเตียพุสารีมินไอปุกินิกันตุนนักคนเตตมวันไตริอิสุวัตเมนิสมินิสุวาเดไตริเกยูไอการตานิงาเกนเรียตานะตัววันเตสมารินิเมียวาวัตเมียตาเนริกิตาวันกันวันเตปงอะไรกับตัวรัววากิแม่นาวพิสินตาวันกันวันเตปงอะไรพิเศษตะการตันงาไปตะปานินนักเวมดิกินตายันิกาวริงไอ้กาคาคาวักกี้ไอ้เรแม่นน้ำตาปานิโกงราเมย์ยัยอสนาอังันมวังกันเดเดวอตาโฟนแม่นารุงรุงไอ้ไม้ในกันักวาระกัตันวัตันนันคาวัก
1: ดูวอตาโฟนเมคอัพนันซ์ซีมันเดคาบงนิการ์กวัดเดคานบงคาร์เกกันว่ามอันเรกเดฟไฟฟ์อัพยอนเตเดบุนตาระเกเจเนเมบุนตาระเดวรีชาร์จเดฟอร์อัพยอนเดวบุนตาระเดทรีอัพยอนเดบุนันตาระเกเจเนเมตัววันตาระเดวรีชาร์จเดทูอัพยอนเดวัวเกเจเทนวันตาระนกันตัวนวันตาระอันเน็ตมันนี่ที่บุกินเดวัววันตาระเดเทนวันตาระเอเนเบนเดย์นะเดวันเดบุงเดวันวันรีชาร์จเอเนเบนเดย์นะวัววันเดบุงเดเดบุนันเดวบุนเมตัเอาไว้เดวบุญตาระอีบุกินิสูอัดบุ้งเอาไว้การจุนาริกอันเดวบุญตาระอัตเนมบุญตาระเดวริชาร์จอันนักวันนั้นเป็นไทยนะอินันน์เดบุญนัดบุ้งอีริบุรอยอันที่วันนักยิ่งนักวิ่งนั่นคือนักมันเดมเบก้าปนันซา
2: คุณรับ
3: ฮอลลี่ฟาสโนรังไก่เดบุรอยย้อนเดฮอลลี่ฟาส
2: การที่อัมดาดาเอเยคเซนะเอาไว้การจุนิกบุ้งนั่นนะซีนตัววันตาระปนันInan tu wanat debon. Orang kai start tu wanat debon. Ia bukan kerana nam debon roy gay. Iri semua akhirnya kena kaya kena kaya. Wanat debon.

ยอนนอตัวเอาไว้ปนรอร้อนแม่นาเกอาตตานัยแมงไงยะสกอสเมตนานุกาวะกิปายามุสิระวะเมนเตเมเวยนาสิระสิปุระตาริระเมมานิระเอาไว้ตาเมระเอเปสินตังิระกิโรระเอสอนปารานุโกเอมุสิระวะเตปองเงวะปีเมรวัยวะสุไรวังาวะปีมานุวะอินาเบเรเบเรสินาคาราวินานุระปาปุนนายโยตุกิรานิกาเปนิออสการปายะโตกิตะเมนิสอนาคิอาสันนังเปยานิปูปูกิอินานุนนานาตินนอรากิเปยเมนิปูปูกิอาคาปีเปตยานานุระอินานุนดาวาวัตระอิปุกินซอนตปัตนะเอเวนินดาวนิมยังไงยะซอนเมมีคาระอิเวนโตรสิเปโซเอนาคายะกิTe ponga yo a tenepu in surai wanga wapi mano wa ima in tawano. Sakarawa rapeka porau namarake imu in te taune mete te pakantai. Awa yo, irian takatanwata te sakawakinai teuya.

อันน่ะคาราโอเกะกันเต้นตะกุนายโอเคไงน่ะเต้นไม่ต้องกับใครอ่ะเก่งไงยัยเต้นตะกันนะคนนั้นก็ตาเป๋วแม่เอ็งเงินนั่นเนี่ยสินะเต้นไม่ต้องปนว่ากินอะไรก็ไม่ได้ตั้งนาราวเก่งกว่ายันกว่าตั้งกินอะไรก็นั่นไม่อยู่น่ะเต้นไม่ต้องกับใครอ่ะคนนั้น